0: ប្អូនតាំងមិនឡាប់ភូមិបឹងប្រលិតខុំត្រឹងដេទីក្រុងកង្ខើរីករាយនិយាយ
1: មកបាននៅរៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរបាននៅឃើញលោកគ្រូខាត់បង្រៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរឃើញយ៉ាងសប្បាយចិត្តរៀនចេះសរសេរនិងអានហើយនៅអូនជួបមិត្តភ័ក្តិក្នុងថ្នាក់បានសប្បាយ
0: ឆ្នាំសិក្សា2026វគ្គសេរីពោធិដំពោបែងចែកជា3ថ្នាក់គឺថ្នាក់ទី1ទី2និងទី3មកដល់សប្ដថ្ងៃគឺមាន10បន្ទប់បានបង្រៀនក្នុងបរិវេណវត្តនិងនៅតាមបណ្ដាសាលាភូមិដោយមានបំណងចង់ឲ្យប្អូនៗមានស្មារតីងាយស្រួលវត្តបានបែងចែកឲ្យព្រះសង្ឃទទួលបន្ទុកបង្ហាត់បង្រៀនតាមថ្នាក់នីមួយៗក្រោមការណែនាំជំនួយរបស់ព្រះចៅអធិការលោកទិវសាទប្រធានគណៈកម្មការវត្តសេរីពោធិដំពោឃុំត្រឹងដេទីក្រុងកង្ខើចែករំលែក
2: ចាប់ផ្ដើមពីក្មេងអូថងគេបានបញ្ចប់ការសិក្សាមកទីជារៀងរាល់ឆ្នាំគណៈកម្មការព្រមទាំងប្រតិជនជាប្រចាំអធិការបានប្រជុំគ្នាឲ្យសម្រេចចិត្តថាថ្ងៃសិល8ខែដាច់ពេញបរនឹងឡាអូប្រកាសដល់ឲ្យយាយតាអូម៉ែបងប្អូនបងណាឲ្យជួយនាំបងប្អូននឹងមកចោះឈ្មោះដើម្បីរៀនអក្សរខ្មែរនឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយធ្វើអញ្ចឹងរាល់ឆ្នាំទៅឲ្យមួយទៀតឲ្យប្រសងទៅតាមភូមិទៀតដើម្បីឃោសនាឲ្យបងប្អូននឹងចូលមកចោះឈ្មោះរៀនអក្សរខ្មែរនឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំជាពិសេសឆ្នាំ2026នឹងគឺក្មេងមកចូលចោះឈ្មោះច្រើនជាអ្នកខ្ញុំជាគណៈកម្មការនឹងមានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងក្រៃលែង
0: ក្នុងបណ្ដាមេរៀនក្រៅពីបង្រៀនឲ្យប្អូនៗបំណិនទាំង4គឺស្ដាប់និយាយអានសរសេរគឺប្រសងនៅគប់ផ្សំបណ្ដាមេរៀនពីសិលធម៌បង្រៀនប្អូនៗការប្រព្រឹត្តសន្តិភាពចេះស្ដាប់ពុកម៉ែឆ្ពោះឲ្យប្អូនៗរកប្រកាសល្អដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានប្រយោជន៍ឲ្យសហគមន៍សង្គមទន្ទឹមនោះក៏ជាឱកាសដើម្បីប្អូនៗអាចប្រឡែងសប្បាយនឹងគ្នាដើម្បីការសិក្សាមានភាពជក់ចិត្តជាងលោកថៃសែនទីប្រឹក្សាវត្តសេរីពោធិដំពោខំត្រឹងដេទីក្រុងកង្ខើមានប្រសាសន
3: ៍ចំណាយខ្លាំងពុកម្ដាយកូនសិស្សវិញលែងថានិយាយថានៅកូនក្អែកចម្ងាយពីវត្តខាងជិតបីអង្គុលអររបស់លោកមានទំនរៀននៅនោះកាន់តែចេញពីផ្ទះនោះផែជាង5ម៉ោងទៅមកដល់សាលាហេតុនឹងពុកម្ដាយកូនសិស្សគឺជាពុតបោះសាត់បោះចំណុះវត្តដែរយល់ឃើញថាលោកនៅវត្តទាំងជាអក្សរខ្មែរចង់ផ្សព្វផ្សាយអក្សរខ្មែរទៅឲ្យកូនចៅរបស់គាត់អានេះគាត់មានគាត់សប្បាយរីករាយគឺថាកូនចៅគាត់មិនមកឆ្ងាយគឺថាមកឆ្ងាយគង់មើលផ្លូវកូនដែរគឺថាមានពេលមានពេលគេថាមករៀនតបភ្លៀងទៅឲ្យគាត់អនាគតគាត់ចេញពីតែពីមុនដល់សាលាវាគេហៅឡើងជាបានព្រៀងខ្យល់បានហើយរៀនគង់ដូចគ្នាទាំងអស់ហើយឡើងទឹកចិត្តរបស់ប្រសងគឺថាមិនចេញពីវត្តទៅសមគិតថាតូននោះផ្សព្វផ្សាយអក្សរខ្មែរឲ្យកូនចៅពុទ្ធបរិស័ទទាំងប្រសងទាំងពុកម៉ែកូនសិស្សគឺសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នានឹងឃើញថាស្របច្បាប់គ្នាទាំងអស់នឹងសប្បាយចិត្តទាំងណែ
0: មិនត្រឹមតែបង្រៀនអក្សរប៉ុណ្ណោះទេថ្នាក់រៀននៅតែជាកន្លែងអប់រំសិលធម៌របៀបរស់នៅនិងការស្រឡាញ់ស្រុកភូមិដើមប្រភពឲ្យប្អូនៗទៀតផងព្រះសង្ឃជាអ្នកផ្ទេរចំណេះវិជ្ជាជាអ្នករក្សានិងផ្សាយភាយរាល់តម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរតាមព្រះតេជគុណសឹងមិនហៀងព្រះចៅអធិការវត្តសិរីពោធិដំពោប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងចលនាបង្រៀនអក្សរខ្មែរនៅវត្តមួយថ្ងៃកាន់តែរីកចម្រើនចំណែកឆ្នាំសិក្សា2026នេះថ្នាក់រៀនមានជាង300ប្អូនចូលរួមព្រះតេជគុណសឹងមិនហៀងប្រជាអធិការវត្តសិរីពោធិដំពោឃុំត្រឹងដេទីក្រុងកង្ខើមានធរណីកា
4: ហើយបើតាមសម្លឹងក៏ដូចជាពិនិត្យមើលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបន្តអំពីរដូវវិសមកាលហ្នឹងបងប្អូនក៏មកចោះឈ្មោះរៀនហើយបងប្អូនក៏ខំប្រឹងយកចិត្តទុកដាក់តន្ទឹមនៅក្នុងនោះមិនមែនថា จนเจ็ดขมายในยังต่อมวยเตะคือเมียนจนเจ็ดกินให้มวยจุ่มนวลนั่นเมียนพลปอนแต่จนเจ็ดฟ้ามวยจุ่มนวลเตี้ยดำไปนังหมอกจอดเมาเรียนนกนองวอดสไลปุถีดำโปให้นกนองธนาเรียนในมวยหนึ่งมวยนังพลปอนหมอกจอดเมาเรียนอย่างจริญให้ตันตมนกนองโนเตี้ยพลปอนก็ย่อจัดตกนักอ้อมปีจัดตั้งอัมปีสนับลูกครูลูกครูปัญญลตั้งอัมปีคำปรังโซดคำปรังสดเซคำปรังตันติงเอาเมเรียนนั่งอ้อมปีละตะเพียบดำไปแจสดเซดำไปแจโซดดำไปแจอันก็โดยเชียแจเดียยเอาเพียซาขมาอ่อยบานตรมเตาให้เจ้าไปแซ่เต็มนู่นนอกนองกาบังหัดบังเรียนประการนาประซองกรุบอังนั่งโลกเหมือนแมนบังเรียนแต่อักษรหรือก็บังเรียนแต่การอ่านการในใจโนเตคือประสังนั่งลุกบังฮัดบังเรียนตั้งอันปีกายอลดึงให้นังแจดึงทางสลัดทอบเซ็งเซ็งเตี้ย
0: ตีกรงกังเธอเมียนประเจียสาเกียงใบเลียนเน็ตขนมนุจนรวมเจ็ดขมายสรบดับบนเวียดับมวยเพริยสับทั้งไงตูแตงตีกรงเมียนมูลธานตีสการะโบเชียประปตศาสนาแต่ขณะนิกายขมายจำนวนมาร้อยหาสับประปีขนมนุวอดขมายเมียนจำนวนมาร้อยมาเพยวอดอาจในเยท้าปนมันจะนำจิตหมกนี้การบังเรียนนังเรียนอาสาขมายในบรรดาวาตขณะนิกายประปตศาสนาขมายมีการพลพอกอย่างขลังการเงียจัดตั้งถนัดบังเรียนมีนสดับถนอบเจียงบรรดาวอดบ้านจุนดำนังตามบรรดาสังกุมนังมีนการประจุมคณะกรรมการอย่างมัดจดเจี๊ยบปิดซะถนัดบังเรียนตัวตัวบ้านการยกจัดตกดักรบตูแดงสหกุมมีนปตบริษัทจำนวยถักวิกาออยวอดนังสิโคปกอดอยปอนปอนพระเชียตังน้อประธานสมาคมประซองสามกิสในหาเชียติกรองกังเธอเมียนเทระใดกา
5: ขนมเปรย์สมาการนั้นแหล่งรถบานดักใจนั้นมันท้าจนเจ็ดไม้และกบจนเจ็ดตังอ๋อแต่ตังหาสปูนสิ่งเจ็ดน้องแต่อย่างนั้นนั่นคือทำเมียนไหนเย็นหนักซอสซ่าหรือบักรูดโดยไปเจอจนไม้อย่างนั้นแต่บังกอในเรื่องแหล่งการเรียนโซดกุมไม่ได้วิสมาการใบแขนนังบางยินแจนนอังสาวกุมอยันนองวอดนึงแตกตรงประสองพายินสุดใหญ่เนี่ยสาวตัววิ่งตัวมอนั่นก็ท่าอัดยันบางแจจันแจจันแจไปวอดตบ
0: ในขนมสังวรเนยตุ่มเนื้อบรรดาถนัดเรียนเพียรสักไม้ขนมวอดในไต่บางเด็กสาโดยจิตเวียนป้อบจอบรูเวียงอาไตตะการหนึ่งปัจจุบันการออกปิดจัดระบบประสงค์หนึ่งสมารถได้ปรังแปลงศึกษาเรียนสดระบบปอนปอนบังเกิดมาระดับวิสมการมวยดับมีนอัตนี้ที่กันแรงดำไหลปะปะท่อประปีนี้บรรดาบานภูจรมเรียนอักษรขมายในเอาการวิสมการที่อนุสาวรีย์มวยมันอาจบังเกิดบ้านระบบบุคคลมาเด็กมาเนี่ยวิสมการนั้นคือเกี่ยวเป็นปอนปอนบานรักเจาะล่างตามภูมิสระตามวัดรวมคณีอ่านตัวอักษรขมายลานดื้อรมปองเป็นสักหนึ่งวอดอารามนี้ก็เจียกันแรงประจมเป็นสำหรับปอนปอนประกอบด้วยอัฐนี้ให้เกียรติตมเบอร์แจ๊สแบงค์นำการรวมจำแนกปวดใดแระซาเพียซาเนจีหนึ่งอัศสาเซอร์บอจนรวมจิตขมายតបទៀតសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិ
6: អគ្គលេខាប្រធានរដ្ឋទូឡំអធិបតីសន្និសិទ្ធបុកស្រុកគណៈបង្កប់ការកំណែតម